พี่จะก็เลยมีกูโอ้โหกับพี่เกียงปุยโอมันนี่มาต้าคินเดอร์การ์เดนมาเสียเขาไปเรียนอังกฤษ no school for all kindergarten tomorrow